งอนียงตับไปตำวงพนบาดุลีกันยังวอดยังกะรอละยาปุ่มปวงกนันดาตุจวงสะดุวะรอริงังไอละบันนุมันกามยอกอักกกบลามันตวนกมนันรจลินสวงมสะจักะบดิลครูตวงตะจรงวงรงวงนบันกกอรมปวงตังไกงอบัญญังเอาตังดาญอยีบตังรจังยุดดาตมังบารยังสังควหกวังบตังคารีนรกิจัยอติอุดาบุบุนวะสารเตบาเบญลุนดวงบตังไอนรสวะกุดีอุดาบัมมุดริมาญาดีบุบริบากริตะเจ้า